0: ากเดวัตเต
1: เมื่อวัสตุอีวังกะเกลารันดิอานันวัดักเดวัตานี
0: ตีตินดักลุยร์บุบุลังมหิตาลุบลา
1: Rikale matindakan kadi pacang macelus pertiwine engkak
0: kombak waying segar
1: doyan segarani osak